สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่10สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศกล่าวว่าในวันจันทร์ที่10สิงหาคมญี่ปุ่นฝั่งตะวันออกและตะวันตกยังคงมีอากาศร้อนจัดต่อเนื่องและขอให้ประชาชนระมัดระวังป้องกันตนเองจากภาวะฮีทสโตรกนอกจากนี้ยังกล่าวว่าพายุโซนร้อนจันหอมที่กำลังเคลื่อนผ่านอาจส่งผลกระทบต่อฝั่งตะวันออกของประเทศในวันอังคารที่11อุณหภูมิสูงสุดในช่วงเวลากลางวันของวันจันทร์ที่10อยู่ที่ 37.9 องศาเซลเซียสในเมืองเกโรจังหวัดกิฟุและ 37.5 องศาเซลเซียสในเมืองคุวานะจังหวัดมิเอะมีการออกประกาศเตือนภัยภาวะฮีทสโตรกใน7จังหวัดจากทั้งหมด47จังหวัดในประเทศหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาระบุว่าพายุโซนร้อนจันหอมกำลังเคลื่อนไปทางเหนือนอกชายฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่นและอาจเข้าใกล้ภูมิภาคโทโฮกุและคันโตโคชินในวันอังคารที่11อาจทำให้เกิดลมแรงมากทางฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของโทโฮกุทะเลปั่นป่วนและฝนตกหนักขึ้นในทะเลฝนและคลื่นสูงอาจทวีความรุนแรงขึ้นในภูมิภาคคันโตจังหวัดนิงาตะก็อาจมีฝนและลมแรงขึ้นเช่นกันโคลนถล่มได้พัดสะพานข้ามหุบเขาในจังหวัดนางาโนะทางตอนกลางของญี่ปุ่นพังทลายทำให้ผู้คนเกือบ400คนติดอยู่ชั่วคราวในที่พักในภูเขาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นส่งตัวพวกเขาไปยังสถานีรถไฟใกล้เคียงหลังจากที่ผู้อพยพเดินข้ามสะพานชั่วคราวมาแล้วฝนตกหนักทำให้เกิดโคลนถล่มในเมืองอาซูมิโนะเมื่อวันเสาร์ที่8สิงหาคมทำให้สะพานพังเสียหายและทำให้ถนนสายหลักของจังหวัดตัดขาดโดยถนนมุ่งหน้าไปยังเส้นทางเดินเขาของภูเขาซึบาคุโรดาเกะในตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่นมีผู้คนประมาณ390คนติดค้างอยู่ชั่วคราวในที่พัก3แห่งรวมถึงกระท่อมบนภูเขาใกล้ยอดเขาและโรงแรมใกล้ทางเข้าเส้นทางเดินเขาสะพานชั่วคราวดังกล่าวสร้างเสร็จในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่9เจ้าหน้าที่ทางการเมืองได้ลำเลียงผู้ที่ติดค้างอยู่ด้วยรถยนต์ไปยังสถานีรถไฟ JR โฮตากะและยังคงดำเนินการลำเลียงต่อไปในวันจันทร์ที่10เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดกล่าวว่ามีผู้ใช้สะพานชั่วคราวนี้แล้วอย่างน้อย78คนและบางส่วนเลือกที่จะเดินผ่านเทือกเขาแอลป์ของญี่ปุ่นแทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟระบุว่ามีรายงานว่าเด็กอย่างน้อย300คนถูกสังหารในฉนวนกาซาในช่วง10เดือนนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้อิสราเอลยังคงโจมตีกาซาเป็นระยะแม้หลังจากข้อตกลงกับฮามาสมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคมตามแผนสันติภาพที่นำโดยสหรัฐอิสราเอลกล่าวหากลุ่มฮามาสว่าละเมิดข้อตกลงดังกล่าวทางการท้องถิ่นระบุว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,250 คนในช่วงเวลาประมาณ10เดือนจนถึงวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมยูนิเซฟระบุว่าทุกฝ่ายต้องปกป้องเด็กและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศสำนักงาน NHK ในฉนวนกาซาได้สัมภาษณ์หญิงคนหนึ่งที่สูญเสียลูกสาววัย9ขวบเธอเล่าว่ากระสุนปืนพุ่งเข้ามาทางประตูทะลุผ่านมือของเธอและถูกหน้าอกของลูกสาวขณะที่พวกเขากำลังหลบภัยอยู่ในเต็นท์เชื่อว่ากระสุนดังกล่าวมาจากการโจมตีฉับพลันด้วยโดรนหญิงคนดังกล่าวกล่าวว่ากำลังประสบความสูญเสียและหวนนึกถึงความทรงจำกับลูกสาวอยู่เสมอพร้อมเห็นสิ่งต่างๆที่เธอทิ้งไว้

อิหร่านระบุว่าจะไม่กลับมาเจรจากับสหรัฐจนกว่าสหรัฐจะชดเชยค่าเสียหายในสิ่งที่อิหร่านเรียกว่าเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจเมื่อวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมสื่อของอิหร่านได้เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับถ้อยแถลงของนายอับบาสอารอกชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านเกี่ยวกับการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งนายอารอกชีกล่าวว่าขณะนี้อิหร่านไม่ได้เจรจากับสหรัฐเขาระบุว่าอิหร่านเชื่อว่าการเจรจาจะไม่สามารถกลับมาดำเนินต่อได้จนกว่าสิ่งที่อิหร่านเรียกว่าการละเมิดบันทึกความเข้าใจจะได้รับการแก้ไขและจนกว่าสหรัฐจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่อิหร่านสำหรับการละเมิดเหล่านั้นนายอารอกชียังระบุด้วยว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเพื่อกำหนดเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซนั้นอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วแต่เขากล่าวว่านั่นไม่ได้หมายความว่าช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดอีกครั้งเขากล่าวเสริมว่าการเปิดเส้นทางน้ำอีกครั้งขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆอีกหลายประการผู้ผลิตในญี่ปุ่นกำลังประสบปัญหาในการจัดหาสินค้าที่ใช้ทางสเตนซึ่งเป็นแร่ที่มีความสำคัญยิ่งเนื่องจากจีนมีมาตรการควบคุมการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้ทั้งในทางทหารและพลเรือนราคาสินค้าดังกล่าวพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากปริมาณการส่งออกวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตทางสเตนจากจีนไปยังญี่ปุ่นลดลงอย่างมากในปีนี้บริษัท Mitsubishi Materials ปรับขึ้นราคาสินค้าขั้นกลางมากกว่า3เท่าในเดือนมิถุนายนบริษัท Sumitomo Electric Industry ได้ปรับขึ้นราคาเครื่องมืออุตสาหกรรมที่มีส่วนประกอบของทางสเตนในเดือนมิถุนายนโดยสินค้าบางรายการปรับขึ้นราคามากที่สุดกว่าร้อยละ60ผลกระทบนี้ยังมีต่อการจัดหาสินค้าที่มีส่วนประกอบของทางสเตนด้วยบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนางาโนะซึ่งผลิตสว่านอุตสาหกรรมและเครื่องมืออื่นๆกล่าวว่าตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมามีผู้จัดหาสินค้าหลายรายแจ้งให้ทราบว่าพวกเขาจำกัดการเปิดรับจำนวนคำสั่งซื้อปริมาณสินค้าที่บริษัทดังกล่าวสามารถจัดหาได้ลดลงเหลือประมาณร้อยละ30ของระดับปกติบริษัทกำลังดำเนินการเพื่อแก้ไขสถานการณ์นี้ซึ่งรวมถึงการนำเสนอเครื่องมือที่ใช้ทางสเตนน้อยลงให้แก่ลูกค้าโดยไม่ลดทอนความแข็งแรงประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกีแห่งยูเครนได้เดินทางเยือนเซอร์เบียเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ดำรงตำแหน่งเซอร์เบียซึ่งเป็นประเทศในแถบคาบสมุทรบอลข่านมีความสัมพันธ์ฉันมิตรกับรัสเซียมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคพลังงานเซอร์เบียไม่ได้เข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียเนื่องจากการรุกรานยูเครนระหว่างการเยือนระยะเวลา2วันซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อวันเสาร์ที่8สิงหาคมนายเซเลนสกีได้พบกับประธานาธิบดีอเล็กซานดาวูชิชแห่งเซอร์เบียทั้งสองได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าเสรีต่อมานายเซเลนสกีกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าทั้งสองประเทศกำลังพัฒนาความร่วมมือในทุกรูปแบบและมีโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูยูเครนที่ทั้งสองประเทศสามารถดำเนินการร่วมกันได้นายวูชิชตอบว่าเซอร์เบียสนับสนุนบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครนเชื่อกันว่านายเซเลนสกี้มีจุดประสงค์เพื่อเตือนรัสเซียด้วยการเยือนประเทศที่เป็นมิตรกับรัสเซีย NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าญี่ปุ่นรำลึก81ปีเหตุทิ้งระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาขบวนเรือ100ลำร่วมเทศกาลเทนจินที่โอซาก้าเยาวชนแต่ละท้องถิ่นร่วมแสดงงานรำบวงสรวงระดับชาติและการแข่งขันรถกระบะเคโทระกำลังได้รับความนิยมในญี่ปุ่นสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่11สิงหาคม2569ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดของข่าวพายุโซนร้อนกำลังแรงจันหอมกำลังเคลื่อนที่เข้าใกล้ญี่ปุ่นและอาจพัดถล่มภูมิภาคคันโตรวมถึงกรุงโตเกียวในช่วงค่ำของวันอังคารที่11สิงหาคมณเวลา16นาฬิกาของวันอังคารที่11พายุจันหอมมีแรงดันบรรยากาศ980เฮกโตปาสคาลมีความเร็วลมต่อเนื่องสูงสุด90กิโลเมตรต่อชั่วโมงใกล้ศูนย์กลางและลมกระโชกแรงสูงสุดที่126กิโลเมตรต่อชั่วโมง

นักพยากรณ์อากาศเตือนว่าอาจมีฝนตกหนักในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นในช่วงเวลา24ชั่วโมงจนถึงเช้าวันพุธที่12คาดการณ์ว่าภูมิภาคโทโฮกุจะมีปริมาณน้ำฝนสูงสุดถึง180มิลลิเมตรภูมิภาคคันโตโคชิน150มิลลิเมตรและหมู่เกาะอิสุในมหาสมุทรแปซิฟิก100มิลลิเมตรปริมาณน้ำฝนในช่วง24ชั่วโมงหลังจากนั้นจนถึงเช้าวันพฤหัสบดีที่13อาจมีสูงสุดถึง150มิลลิเมตรในภูมิภาคโทไกและ120มิลลิเมตรในโทโฮกุและคันโตโคชินพายุจันหอมจะมีลมแรงด้วยโดยคาดการว่าความเร็วลมสูงสุดในวันอังคารที่11จะอยู่ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงในภูมิภาคโทโฮกุและคันโตโคชิน 64.8 กิโลเมตรในจังหวัดนิงาตะและ 61.2 กิโลเมตรในโทไกส่วนความเร็วลมกระโชกสูงสุดคาดว่าจะอยู่ระหว่าง108ถึง126กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดการว่าจะมีคลื่นสูงนอกชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในวันอังคารที่11โดยมีพยากรณ์ว่าจะมีคลื่นสูง7เมตรในโทโฮกุและคันโตสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเตือนว่าอาจเกิดดินถล่มน้ำท่วมในพื้นที่ต่ำแม่น้ำเอ่อล้นและน้ำท่วมจากแม่น้ำลมกระโชกแรงและคลื่นสูงนอกจากนี้ยังระบุว่าอาจเกิดฟ้าผ่าและลมกระโชกแรงคล้ายพายุทอร์นาโดได้ผู้คนกว่า 6,000 คนยังคงพักอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิง2สัปดาห์หลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในจังหวัดคุมาโมโตะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28กรกฎาคมมีความรุนแรงระดับ7ในบางพื้นที่ของจังหวัดทั้งนี้ความรุนแรงระดับ7เป็นระดับสูงสุดตามมาตรวัดแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นจนถึงวันจันทร์ที่10สิงหาคมมีผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวที่ได้รับการยืนยันแล้ว39คนรวมถึงผู้ที่คาดว่าเสียชีวิตเนื่องจากเหตุเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติมีผู้คน 6,092 คนพักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว97แห่งทั่วจังหวัดแผ่นดินไหวครั้งนี้สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนกว่า 22,000 หลังรวมถึง699หลังที่พังทลายทางการจังหวัดคุมาโมโตะได้จัดหาที่พักในโรงแรมเพื่อให้ผู้อพยพย้ายออกจากศูนย์พักพิงชั่วคราวมาตรการที่เรียกว่าการอพยพลำดับที่2นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันการเสียชีวิตจากเหตุที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติท่ามกลางความกังวลว่าการอพยพอาจยืดเยื้อทางการจังหวัดได้รับใบลงทะเบียนขอย้ายที่พักจำนวน 1,044 ใบและได้อนุมัติไปแล้ว153กรณีขณะนี้ครัวเรือนราว 34,000 หลังยังคงไม่มีน้ำดื่มใช้ในเมืองยัตสึชิโร่อุกิและเมืองฮิกาวะคาดว่าจะสามารถกลับมาจ่ายน้ำได้ในทุกพื้นที่ภายในสิ้นเดือนนี้

ผลสำรวจของ NHK แสดงให้เห็นว่าอัตราสนับสนุนต่อรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นลดลง5จุดจากเดือนที่แล้วเหลือร้อยละ53ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วขณะที่อัตราไม่สนับสนุนเพิ่มขึ้น6จุดเป็นร้อยละ33 NHK ทำการสำรวจทางโทรศัพท์ตั้งแต่วันศุกร์ที่7ถึงวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมโดยติดต่อผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปจำนวน 2,925 คนแบบสุ่มและมีผู้ตอบ 1,205 คนแบบสอบถามยังสำรวจถึงมาตรการของรัฐบาลในการรับมือกับเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในจังหวัดคุมาโมโตะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นเมื่อวันที่28กรกฎาคมด้วยร้อยละ11ระบุว่าประเมินมาตรการรับมือของรัฐบาลว่าดีมากขณะที่ร้อยละ56ระบุว่าดีในระดับหนึ่งร้อยละ21ระบุว่าไม่ดีนักและร้อยละ6ระบุว่าไม่ดีเลยรัฐสภาได้ผ่านร่างกฎหมายราชวงศ์ฉบับแก้ไขเพื่อรักษาจำนวนสมาชิกราชวงศ์ไว้ต่อข้อถามที่ว่าพวกเขาคิดว่าการแก้ไขดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากประชาชนหรือไม่ร้อยละ3ระบุว่าได้รับการสนับสนุนมากพอขณะที่ร้อยละ26ระบุว่าได้รับการสนับสนุนในระดับ1ร้อยละ41ระบุว่าการแก้ไขไม่ได้รับการสนับสนุนมากนักและร้อยละ23ระบุว่าไม่ได้รับการสนับสนุนเลยญี่ปุ่นส่งมิจิบิกิดาวเทียม GPS ที่ผลิตในประเทศเข้าสู่วงโคจรได้สำเร็จในเช้าวันอังคารที่11สิงหาคมจรวด H3 ที่บรรทุกดาวเทียมมิจิบิกิหมายเลข7ได้ทะยานขึ้นจาก

นอวกาศทาเนงาชิมะในจังหวัดคางโอชิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นเมื่อเวลา4นาฬิกาเศษตามเวลาญี่ปุ่นระหว่างทะยานขึ้นจรวดได้แยกบูสเตอร์2ตัวและส่วนแรกออกจากกันก่อนนำดาวเทียมเข้าสู่วงโคจรตามแผนได้หลังปล่อยจรวดประมาณ29นาทีดาวเทียมมิจิบิกิทำหน้าที่ส่งสัญญาณระบุตำแหน่งปัจจุบันมีดาวเทียมที่ใช้งานโคจรอยู่เหนือประเทศญี่ปุ่น5ดวงดาวเทียมเหล่านี้ช่วยเพิ่มความแม่นยำของข้อมูลระบุตำแหน่งสำหรับสมาร์ทโฟนและช่วยส่งการแจ้งเตือนแผ่นดินไหวในพื้นที่ที่สัญญาณไม่ดีได้เดิมทีรัฐบาลญี่ปุ่นตั้งเป้าที่จะส่งดาวเทียมมิจิบิกิขึ้นสู่วงโคจรรวม7ดวงเพื่อให้ระบบระบุตำแหน่งภายในประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นแต่ดาวเทียมมิจิบิกิดวงที่5สูญหายไปจากความล้มเหลวในการปล่อยจรวด H3 เมื่อปีที่แล้วรัฐบาลวางแผนใช้งานระบบนี้ด้วยดาวเทียม6ดวงน้อยกว่าแผนเดิม1ดวงมีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้วกว่า130คนจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นในโคลอมเบียเมื่อเช้าวันจันทร์ที่10สิงหาคมเกิดแผ่นดินไหวขนาดหรือแมกนิจูด 7.4 ทางตะวันตกของโคลอมเบียเมื่อเวลาประมาณ 7:30 น.ของวันจันทร์ที่10ตามเวลาท้องถิ่นอาคารในหลายเมืองพังถล่มขณะที่ปฏิบัติการกู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปสื่อท้องถิ่นรายงานโดยอ้างตัวเลขที่รวบรวมโดยทางการท้องถิ่นว่ามีผู้เสียชีวิต132คนบาดเจ็บอย่างน้อย570คนตัวเลขดังกล่าวรวมถึงผู้เสียชีวิต60คนที่ได้รับการยืนยันในเมืองเปเรราซึ่งอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวและอีก15คนในเมืองกาลีทางตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ160กิโลเมตรชายคนหนึ่งซึ่งบ้านของเขาอยู่ในอาคารอพาร์ตเมนต์ที่พังถล่มทั้งหลังในเมืองกาลีบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าเขายังไม่สามารถช่วยภรรยาที่อยู่ในบ้านออกมาได้ประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอล่าของโคลอมเบียซึ่งเพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อไม่กี่วันก่อนกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่10ว่าเขาจะประกาศภาวะฉุกเฉินและดำเนินความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรับมือภัยพิบัติครั้งนี้จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่11สิงหาคม2569ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดของข่าวพายุโซนร้อนกำลังแรงจันหอมกำลังเคลื่อนที่เข้าใกล้ญี่ปุ่นและอาจพัดถล่มภูมิภาคคันโตรวมถึงกรุงโตเกียวในช่วงค่ำของวันอังคารที่11สิงหาคมณเวลา16:00 นของวันอังคารที่11พายุจันหอมมีแรงดันบรรยากาศ980เฮกโตปาสคาลมีความเร็วลมต่อเนื่องสูงสุด90กิโลเมตรต่อชั่วโมงใกล้ศูนย์กลางและลมกระโชกแรงสูงสุดที่126กิโลเมตรต่อชั่วโมงนักพยากรณ์อากาศเตือนว่าอาจมีฝนตกหนักในภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นในช่วงเวลา24ชั่วโมงจนถึงเช้าวันพุธที่12คาดการณ์ว่าภูมิภาคโทโฮกุจะมีปริมาณน้ำฝนสูงสุดถึง180มิลลิเมตรภูมิภาคคันโตโคชิน150มิลลิเมตรและหมู่เกาะอิสุในมหาสมุทรแปซิฟิก100มิลลิเมตรปริมาณน้ำฝนในช่วง24ชั่วโมงหลังจากนั้นจนถึงเช้าวันพฤหัสบดีที่13อาจมีสูงสุดถึง150มิลลิเมตรในภูมิภาคโทไกและ120มิลลิเมตร

ในโทฮกุและคันโตโคชินพายุจันหอมจะมีลมแรงด้วยโดยคาดการว่าความเร็วลมสูงสุดในวันอังคารที่11จะอยู่ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงในภูมิภาคโทฮกุและคันโตโคชิน 64.8 กิโลเมตรในจังหวัดนิงาตะและ 61.2 กิโลเมตรในโทไกส่วนความเร็วลมกระโชกสูงสุดคาดว่าจะอยู่ระหว่าง108ถึง126กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดการว่าจะมีคลื่นสูงนอกชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกในวันอังคารที่11โดยมีพยากรณ์ว่าจะมีคลื่นสูง7เมตรในโทโฮกุและคันโตสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเตือนว่าอาจเกิดดินถล่มน้ำท่วมในพื้นที่ต่ำแม่น้ำเอ่อล้นและน้ำท่วมจากแม่น้ำลมกระโชกแรงและคลื่นสูงนอกจากนี้ยังระบุว่าอาจเกิดฟ้าผ่าและลมกระโชกแรงคล้ายพายุทอร์นาโดได้ผู้คนกว่า 6,000 คนยังคงพักอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิง2สัปดาห์หลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในจังหวัดคุมาโมโตะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นแผ่นดินไหวเมื่อวันที่28กรกฎาคมมีความรุนแรงระดับ7ในบางพื้นที่ของจังหวัดทั้งนี้ความรุนแรงระดับ7เป็นระดับสูงสุดตามมาตรวัดแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นจนถึงวันจันทร์ที่10สิงหาคมมีผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวที่ได้รับการยืนยันแล้ว39คนรวมถึงผู้ที่คาดว่าเสียชีวิตเนื่องจากเหตุเกี่ยวข้องกับภัยพิบัติมีผู้คน 6,092 คนพักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว97แห่งทั่วจังหวัดแผ่นดินไหวครั้งนี้สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนกว่า 22,000 หลังรวมถึง699หลังที่พังทลายทางการจังหวัดคุมาโมโตะได้จัดหาที่พักในโรงแรมเพื่อให้ผู้อพยพย้ายออกจากศูนย์พักพิงชั่วคราวมาตรการที่เรียกว่าการอพยพลำดับที่2นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันการเสียชีวิตจากเหตุที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติท่ามกลางความกังวลว่าการอพยพอาจยืดเยื้อทางการจังหวัดได้รับใบลงทะเบียนขอย้ายที่พักจำนวน 1,044 ใบและได้อนุมัติไปแล้ว153กรณีขณะนี้ครัวเรือนราว 34,000 หลังยังคงไม่มีน้ำดื่มใช้ในเมืองยัตสึชิโร่อุกิและเมืองฮิกาวะคาดว่าจะสามารถกลับมาจ่ายน้ำได้ในทุกพื้นที่ภายในสิ้นเดือนนี้

ผลสำรวจของ NHK แสดงให้เห็นว่าอัตราสนับสนุนต่อรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นลดลง5จุดจากเดือนที่แล้วเหลือร้อยละ53ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วขณะที่อัตราไม่สนับสนุนเพิ่มขึ้น6จุดเป็นร้อยละ33 NHK ทำการสำรวจทางโทรศัพท์ตั้งแต่วันศุกร์ที่7ถึงวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมโดยติดต่อผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปจำนวน 2,925 คนแบบสุ่มและมีผู้ตอบ 1,205 คนแบบสอบถามยังสำรวจถึงมาตรการของรัฐบาลในการรับมือกับเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในจังหวัดคุมาโมโตะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นเมื่อวันที่28กรกฎาคมด้วยร้อยละ11ระบุว่าประเมินมาตรการรับมือของรัฐบาลว่าดีมากขณะที่ร้อยละ56ระบุว่าดีในระดับหนึ่งร้อยละ21ระบุว่าไม่ดีนักและร้อยละ6ระบุว่าไม่ดีเลยรัฐสภาได้ผ่านร่างกฎหมายราชวงศ์ฉบับแก้ไขเพื่อรักษาจำนวนสมาชิกราชวงศ์ไว้ต่อข้อถามที่ว่าพวกเขาคิดว่าการแก้ไขดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากประชาชนหรือไม่ร้อยละ3ระบุว่าได้รับการสนับสนุนมากพอขณะที่ร้อยละ26ระบุว่าได้รับการสนับสนุนในระดับ1ร้อยละ41ระบุว่าการแก้ไขไม่ได้รับการสนับสนุนมากนักและร้อยละ23ระบุว่าไม่ได้รับการสนับสนุนเลยญี่ปุ่นส่งมิจิบิกิดาวเทียม GPS ที่ผลิตในประเทศเข้าสู่วงโคจรได้สำเร็จในเช้าวันอังคารที่11สิงหาคมจรวด H3 ที่บรรทุกดาวเทียมมิจิบิกิหมายเลข7ได้ทะยานขึ้นจากศูนย์อวกาศทาเนงาชิมะในจังหวัดคางโอชิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นเมื่อเวลา4นาฬิกาเศษตามเวลาญี่ปุ่นระหว่างทะยานขึ้นจรวดได้แยกบูสเตอร์2ตัวและส่วนแรกออกจากกันก่อนนำดาวเทียมเข้าสู่วงโคจรตามแผนได้หลังปล่อยจรวดประมาณ29นาทีดาวเทียมมิจิบิกิทำหน้าที่ส่งสัญญาณระบุตำแหน่งปัจจุบันมีดาวเทียมที่ใช้งานโคจรอยู่เหนือประเทศญี่ปุ่น5ดวงดาวเทียมเหล่านี้ช่วยเพิ่มความแม่นยำของข้อมูลระบุตำแหน่งสำหรับสมาร์ทโฟนและช่วยส่งการแจ้งเตือนแผ่นดินไหวในพื้น

E ที่สัญญาณไม่ดีได้เดิมทีรัฐบาลญี่ปุ่นตั้งเป้าที่จะส่งดาวเทียมมิจิบิกิขึ้นสู่วงโคจรรวม7ดวงเพื่อให้ระบบระบุตำแหน่งภายในประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นแต่ดาวเทียมมิจิบิกิดวงที่5สูญหายไปจากความล้มเหลวในการปล่อยจรวด H3 เมื่อปีที่แล้วรัฐบาลวางแผนใช้งานระบบนี้ด้วยดาวเทียม6ดวงน้อยกว่าแผนเดิม1ดวงมีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้วกว่า130คนจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นในโคลอมเบียเมื่อเช้าวันจันทร์ที่10สิงหาคมเกิดแผ่นดินไหวขนาดหรือแมกนิจูด 7.4 ทางตะวันตกของโคลอมเบียเมื่อเวลาประมาณ 7:30 นของวันจันทร์ที่10ตามเวลาท้องถิ่นอาคารในหลายเมืองพังถล่มขณะที่ปฏิบัติการกู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปสื่อท้องถิ่นรายงานโดยอ้างตัวเลขที่รวบรวมโดยทางการท้องถิ่นว่ามีผู้เสียชีวิต132คนบาดเจ็บอย่างน้อย570คนตัวเลขดังกล่าวรวมถึงผู้เสียชีวิต60คนที่ได้รับการยืนยันในเมืองเปเรราซึ่งอยู่ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวและอีก15คนในเมืองกาลีทางตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ160กิโลเมตรชายคนหนึ่งซึ่งบ้านของเขาอยู่ในอาคารอพาร์ตเมนต์ที่พังถล่มทั้งหลังในเมืองกาลีบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าเขายังไม่สามารถช่วยภรรยาที่อยู่ในบ้านออกมาได้ประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอล่าของโคลอมเบียซึ่งเพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อไม่กี่วันก่อนกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่10ว่าเขาจะประกาศภาวะฉุกเฉินและดำเนินความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรับมือภัยพิบัติครั้งนี้จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น